0: วะกากานารายจอดวังอยวะกากานารายจอดวังอยวะไกเวนเนนตีมบาลาเมบิดูโกเดตวะกาตุริมานโกไกกุมารายอะทีนัจเรจาเตนมุจิลิ
1: Board Radio. Radio. Pillon chun kere wer kwaro.
2: Pillon chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo bido te. Iroko kamu pene.
1: Iti winyo Board Radio.